0: ไว้กับนักขายบวายบวายให้ออฟฟิศให้ออฟฟิศได้ทำกินพ่อผมไปหามาเมื่อกี
1: ้อาเดลเล่회사에는위지에서온직원이많아낙지를잘먹는다고합니다
2: ถ้ามีโอกาสนะครับก็มาอีกนะครับขอบคุณมากเลย
0: ทางออฟฟิศผมมาเห็นดูแลลูกของผมผมจะหากองไม้ทางออฟฟิศให้พอละชื่นใจหน่อยแต่ผมมันหายทางนั้น